0: าวได้
1: La cuisine thaïlandaise.
0: หน่อยครับยังไม่พอเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวร้อน

0: าบต้นกล้วยไม้กับไก่จะลง
1: ครับผม
2: เดี๋ยวหนูทำได้เมื่อกี้ผมไปสั่งอาหารไปแล้วผมเนี่ยใกล้ๆนี
3: ่กินแล้วก็เริ่มหิวแล้ว
4: อะไรกันขนาดนั้น
5: ไม่ได้ครับมากับผม